0: ใจดิง
1: คุ้งมัมมี่โนคาสแอคเซฟเอ็ม
2: โอ้ยมาเร่งมาเร่งอากูรัตเตอร์กูนั่งยิ้มบ้านังอ่ะว่าอะไรนิยมมังอัพไลน์ซิสไก่กิมบาร์กูน่าสักคอลเลกเตอร
0: ์Exciting!